อิงไงเฮดิงอ่ะดากุกเลมินซ้อมทุมอาปานินไปเตโปรแกรมอิงไงดิงเฮียหุนะ PYF Central Choir เตอาปันเกียปีวันลลสังอามักกายปฏิยันพัฒนาลาสยามตักไม่หอนสักเตียวอิงไงดิงอ่ะดากุกเลมินซ้อมไงอินมาร์โปรแกรมเฮียหุนะดาวิดลลรูจังขบงเลอลมเตอาปันปฏิยันพัฒนาลาเตอิงไงดิงอ่ะดากสกิเลมินซ้อมอินทาดโปรแกรมอิงไงดิงเฮียหุนะเจนี่ตัวทั้งเล่อลมเตียปันปฏิยันพัฒนาลาเตียงไงดีงะดักสกิเลมินิซอมลีอินจิงกาลคิดทุจักตัวนาไปที่กัมปาวินยังไงดีงะดักสกิเลมินิซอมไงอินลุงตั้งคอยตักปฏิยันพัฒนาลาเตียเป้ามันจิงเงินหอนไก่ขอบเตียงไงดีงะดักยาตาปนินเดลี่ปันหลักโซนไว้ประวัติทุทักยังไงดีงะดักยาเล่มินิซอมเล่งไงอินเดลี่ปันหลักโซนมาซาประวัติทุทักยังไงดีงะดากยาเล่มินิซอมทุมินสิลงอปันอลักโซนนอร์ทิสนิวส์อิงไงดีงะดากยาเล่มินิซอมลีอปันินอากาศวันีจอร์จันปูสเตชันอปันอหักยักตังกัมเก่งกิลอมซิมเตกัมปาวาละตัวเลงมันหังจวินเซมตักไม่หันสักเตอิงไงดีงะดากยาเล่มินิซอมงาเลงไงอินตุมลำกัมเตล่าซิลินดิวันอปันอิงไงดีงะดักว่าเล่มินิซอมินฮินดีเล่มจีนละ two states อปันอิงไงดีงะดักว่าเล่มินิซอมทุมินฮินดีเล่มจีนละมุมไบอปันอลักซอนวิวิดพาราตีอิงไงดีงะตู้จิงกาลหุ่นเสียมาซาจิงกาลลำดักซอมินคากอหิดิ่งเฮีย

0: เห็นโฆษณาตัวปลามีน้ำไปอนุนวมีตรงน้องเป็นนาทุปีเห็นโฆษณาโฆษณาจีอินโอนี่โฆษณากำสังเต้นเกียนโคซาบังแอนอินนากุมพีกึงอาเนียมตะกินจะเบลตรงตาโนตุงะห้องตัวเงินนักยางะเอาห้องไปฮีกุมพีเซซูปะตัวนาอีกยาอามะกลางงไปฮีอามะพัดเงินอีโออิสวันติงโฮสนาจีนเดวิดตปาอาติงินโฮสนาโตปาเมนังไปอนุนวามฮีตุงนุงเป็นตัวพีแห่งโฮสนาโฮสนาจีอินโอนี่
1: โฮสนาจะลาวยหันเกนตูนาวปังยังเทียนหอยอาฮีนาวปังเตยเล่ฟิลมาอามะอาฮีอาตูเลลตะกินะบอลขัดซินเลลนาวปังยังเทียนหอยอาฮีเรย์บาร์นไฮเฮบรอนเวียงนิวลำเก่ามาเสียมอาซินอาหุ่นไปซาคุมสังนี่แหละซอมนี่แหละงาคุมสังนี่แหละซอมนี่แหละกุกหุ่นสุงาเสียมสินนาอาอามาบอลลักกาเลขาเสียมเป็นคลาสตูเปอร์ฮินาเลงอลาอาฮีอามากำเป้าสังขายขุดสังขายมะมะนาวปังอหีอาอนุเลอปาโกตันอาโอปะเปนอหีแยงเทียนหอยอหีเลนาวปังจิกกุมสกิฮิปันมาเลตุบกุเนตักมีอหีอาตัวเกียฮินาเวนะอามาเลอามากิโตเดลอูนาวปังตัวบังลุงซิมเนนาวปังอหีอาอามาเลมากิโตเดลโซมินะเซ็ปเล่บอลละเลงนูเล่ปาเตอินซุงนะเซ็ปฮิตาเฮนบังกิมาอนูเล่ปาเล่อินกวนปิเตฮูอูดมีเซมอูดบอลอูดมีอหีตัวบานะทิลเทอูดมะมาอินะทูเล่ลาเตบังเลงซินลุงลูดมะมานาวปังอหีอะลาวอยเกนอหีเล่อพวกตูปุมขะตังตนซีงอหีเฮยพวกตูอินะโตปาเซซูคริสเลตุงาอหงอมฮุนซุงอินะกุมตัมตักอาหุนเลยตุงอ่างมาเลยปะตัวยาอมข้างไงเรานี่ขัดแก่ปะตัวยาอมนี่ปั๊มซันเดย์นี่อ่ะเฮียตัวนี้อามาปะตัวมีปีเด็กกี่คนใส่ใส่โฆษณาจะตุ่มนัดเด็กตัวยาวิกตัวอ่ะกี่คนน่ะอุตกิซัมอพ่ออ่ะเฮียพวกตู้ปุ่มขัดทางตนสิงอ่ะเฮียเลยไปเด็กกำเป้าสังมีเตอาดิ่งวันสัตมวนหวยมะมะเฮียอามะเสียกินะไปเด็กกำปาวจังมีเตนอะลาตัมปีเนียนะอามันลาตัมปีอพอเสียกินะลาตัมปีเนียนละหิงตัมตักเตเบียกบุกซุงเลมุนตัวมตัวมเตสักแขกเทินอาอมเฮีย

0: ฮอนเค็มเดี๋ยวกินตากหลอกพี่คงบางินฮอนเค็มอาหูจีจังอ่ะไว้เดละอีเกียนจังอ่ะฮอนกินไงสังนอนเราแค่เดี๋ยวบางอ่ะฟอนุเล็กกี่ฟอนเทนอนเราไอ้นุลักกี่เทนอนเราจะอีซอนบุตรเรากะซอนบุตรเราเลยมีตั้มปีอมตา
1: ตัวน่ะอันดับหนาต่อหักสันน่ะบางินนังไงว่าหม้ออาจารย์รวมมาจีไหมนี่อาจารย์รวมจีเบลเทตัวที่รวยหม้อไม่ปีเต้นใหญ่ของข้าเทวดาตัวบ้านน่ะเรดิโอบางเลนี่ดังบางนอนเราหม้ออะสเตชันนะครับโปรแกรมตั้มมาตั้มมาหินาโตอันนั้นง่ายง่ายดูนกางเกงตาหม้อไปจากกินข้าบัดอันนั้นไปข้าเราบางนอนมูลเลเลลงซิมนอนเราปีอ่ะยัยอันนี้ตุเตนอันเย็นเพียงนาวะค่ะปีบ้านน่ะนี่สังเดียวหม้อไม่ปีเต้นเลยค่ะอยากนั่นน่ะสองป้าป้าเดียวอ่ะอีปอยหม้ออะไรตะไกรักตุยเปียกเตเตที่จีคาฮีตัวหม้อมันก้นตัดอุดดูบางไอจีเนะมีสิงค่ะยัยมีปีวันต่างเทศเนี่ยเดี๋ยวหม้ออ
0: ืม
1: อุ้มบังอมดีอาโซลเดี๋ยวจีเดียมอีอเปกเดี๋ยวบังเหลี่ยมดีไว้เดบังจีนะมีปีเทดินนั่นเห็นทีเดียว
0: ไว้เดค่ะหม้ออาเลียนเดี๋ยวเดค่ะอเปกกี่อาตินจินอันเดียวเดียวอโซลอเลียนเดียวเดค่ะฟีดแบ็กหม้อซอมเลนี่อาสาวซอมเลนี่อเลียนไว้เดฟีดแบ็กกี่จีดูอีทีนค่ะอินจินี่อาสตาอินจินอินจิทูมาเลียนเดค่ะดูอีทีนกี่จีไว้เดค่ะสังนี่เกบิคัดอินจินี่อาสาอินจิเลียเลียนเดค่ะดูอีจาร์กี่จีอินจินไว้เดค่ะสังทุ่มเกบินี
1: ่
0: ตีนปั้นจิของเลียวมินจินตีนจาร์จาร์จาร์จิของเลียวมินจินอะตัวมตัวมตั้มตามอมใหญ่จีค่ะโม่
1: จะไปเฝ้ากิจกรรมจาร์จีค่ะที่ที่ทันนี่จีในเดียร์ที่เจ
0: ีย
1: งว่า
0: คัก
1: โม่โดยจีจาร์ทันนี่
0: ที่ที
1: ่นี่จีจาร์ทุ่ม
0: ที
1: ่จีละเสียงนั่งโม
0: ่ที่ไว้เดียร์ค่ะไว้เฝ้าเงินอากิจมอ
1: มจังไรเจียงละโม่ไว้กิจังเดียร์ค่ะ
2: ที่ไปโฟร์ทูทีนชาร์กิตยาวันไปทรีทูเอ็กทีนกิตยาโฟร์ไปโฟร์ทูชาร์ชาร์กิตยาต่างพี่สิงจวงนับเป็นไปเป้าเงินกิจังเฮียไซส์หม้อที่ดันเงินหินอีอะไรเต้นเนธเฮียมเวกุอาเต้นเนธเฮียมหลายเสียมเราพี่ๆบางเห็นไว้ไหวป้าว่าซึ่งกิจกรรมดันซึ่งไซส์กิเกนเทเวกเฮ่ย
1: เทยเราอมเราใช่ไหม
2: เทยเราอมเราเห็นไหม
1: ปีบางตุกมาก
2: อีเพี้ยนปีบางตุกากิเทยไหม
1: อีทักคนกระดุนโม่จ
2: ่อ
1: ยซิงฮีอีฟาร์นิเจอร์ใช่ไหมดิตุนนาฮิตาเลเทบุลฮิตาเลลุมนาดิบางก็หอยเป็นดินนะกิ่ง
2: ฟาร์นิเจอร์ตุลายต่างเปียกกิจังอหอยvarnish kai thei deu chu lei hau sim ki cha lei hau mei tei pau hi jel ei pawa a khen ten niao sim ki cha a khenin niao sim lei hau pen chu mei tei pau ya a khenin niao sim ki cha a khenin mano ki chi mano chi te chu vai phei le gang te hi dewa niao chuไปเตปาวลำเดียวเล่มิจอลำเดียวมาลำเดียวอินเงียวเสียงจิ๋วอ่ะจีดานฮีหวยเตบานะตัดป้องเล่จู่หอยตัดป้องขาลุบนาไว้บานะกองคักพี่บังไอจะตาเล่จู่อำมาเปลี่ยนจู่ต่อยลวินม่อเงียวเสียงอิจิเล่เฮาเปลี่ยนจู่ต่อยอุตินม่อตัดป้องให้ต่อยอุดเหล่าเดียวต่างพี่อาหินฟาร์เนจาราโจตัลซิงเล็กกิจังไว้บานาอุจำอ้อยเดียวเตะบังเล็กกิจังโทอะต่างพี่อ้อยอ้อยเดียวมีอินหอยพี่พี่อาดึงอินโจตัดป้องเล็กมโนหักกิจัดเปลี่ยนต่างพี่เห
1: รอแล้วอาสวงนั่นละมาบ่สิงค่ะอ้อยต่อหอยเหลาใช่ไหมนี่อ้อยเหลาเลยหอยเหลาตัวเหลา
2: อ่ะ
1: มันตำเดือดจีนี่ไว้มันตำเดือดเตะค่ะอีบางจีนก็จวักกว่าม
2: ันตำเป็นค่ะตู้ตัวกิจวัตรต่างปีขัดติกอากิจยาหม้อไอ้ป่าวินบางไอ้เดียมาติกเลยดอลสิงดอลสิงอากิจยาอาจอลเตะสังเลยจังอ่ะอินักกิจวัตรก็อเปียกเตะจู่สังเลยจะเกียดบางอินักกิจวัตรก็

0: pin se tuk hai shin hai an to pe ka ngak lang walin lo hai an lo pe ka thing hai daman pur pe ka ro daman pur pe ka khang khan som ngai na ting pang ni chin jut kala pin man la ka chun in suk lim sport ting pang ro ki chu jut kala pin an la ka chon in wa de da mang chang ai chwe de da man tho pa chun jut kala pin an hoi hot chang khom om tho wan
1: lom om le tun nau pang in chuk la hi tam takin umve dinga na anni hai pul bi khinte function hai dam felicitation program ti hai dam hi in hui hot ve lakam
0: aran pa takena khotlang hu pin an thongai no wa chu asikuli nan ne ya sikuli pan ni auma pa ti private na pa ti mission ana salvation army ai nan ne ya chonga chun an roi hai hi in suklim nai nei puin sarkar sikul ro ki chu kan nei no a apoi mo kan poi mo le ni ti ju kang khil ne ro sen
1: ani nge school hi apoi mo khapela sarkar school hai kham hung um nge sin la ti choi di sak nai jukin hlan chiu ni sin la an no le tin sung khoi hin tu hin na pang in chuk lai hai he ing zat bor velam um pha ge ta
0: tin sung ko hi house number ta ka chu in zan ni ang tun kan in sala kan thing no thet karinga nau pang strength hi zan ni school kai student nau pang hi zani borvel tu karinga avel ta kalautim kalaurit jingnolen perzolting a kaida manuma chun high school a kainuma perzol kham pms ka kai koman uma zule hitaka tin songa kai ai kang hisap portun zani borvel tu kan klingel no diman katin
1: in thakapel na pang school kai kham puting chorchanpur ting dam annon le mundang ramdanga in chuk dam annol le sintho a sukve reng reng he ingzat bor velam phagin tai shi dan tlangpui phur a number ka exact alone no khamai shi dan tlangpui chuchun sintho ha hi ing in sintho am anya ti hai chungai kham chumi juk sil pek nok lan
0: in sung har san la le ya ramdang tin la heng khopuya soka sintho hi มีสมขัดลายเวลมันจุกันอุ่มการิงะจูเคละจุนนาวปังอินจูกะโชคดกฮีเอมันจัดอุ่มบกันตาจูเลจุนขดังโชคละวะสรการหินอันนี้ตะกัจจุอคุชุงไงจูเทนายมึงเปเชนลาจุนโนมจุมเข้าไปเลยกันนมดานาดิ้งจุนกันริลกันริลกันริลตอบเทโลกันละในเทโลบกันนะจูเลจุนเพอร์ซอลคอมเมนันวักกายจุนลำเวลิงเอมันฮาร์สันนาตั้มตะกุ่มเลหินนาปังลุงเซตันอุมาฟูร์เซโนยาเกอินอันเปียนิเลปเลตรอปดาราอินันุงลุจังอุมาจุเลจุนลุงเซตันุมแม่สรการปานมิงไงกบลายจิงคอมันสกุลไลชะตอกมึงเปินคุซุงอินเอ็นกายไทยตอกนะสกุลดามิงเปเซนลาจุลอมจุมเลงอาทิน
1: อันนี้ไงสกุลที่ไฮจุสรการินหงบอจินหงไงเวนเงสินลาติจุเอซุกนุมปุยเบกเบกเจวตุไตซุกชิลคอมจดทะคอปะลาอีชิลดคายเฮทิลทากอินคอมมะฮงอินจังไทเปยาอันโนเลตุหินคอสุงะหินสรการราอินทอกินอิเล็กทริกติงคอมนิซินลาลัมปุยไฮคอมนิซินลาจุนตุตาเฮาซิงสกีเมติไฮดามนักกิคานิซุกชิลซาซอตาซิวิลซัพพลายไฮทะตะกินินมัวพีเอ็มกิซานไฮคอมินมัวคะคะนักกิเลซุกเซจิปจิรเมดดิงนิซินลาตุหินลัมปุยไฮเลelectric ti high vel tui ti high vel in mutham soisel a umam chuchulai chungchang chumi jokhil pek nok lanum omya
0: lam hi du ti sam in lam hi athanolein eman chang tu pherzo le kan kar hi motor kan jukai dok chang hi abono a lam hi naketa eti angkhan hing lai kan kar hi black top an nolein ka cha ang mei mein lein fu rong ni pha le pora an na la motor thano hailem chu kai harsa telak lein hingteng pangen chu harsat na kan to ka chu khela tin sung taka dingin chu tuiteng pang komnisen la harsat na kan to ka tlang ani lein tui an noi lein tui lak nai an taka chu khela tun na electric teng pang kom hi harsat na chu kan to jau jawa atung cha tung ta chu du thu samin khomol in hoi no le in fu no ven hai hin electric kom hi du thu sam tun kan muthanawa a sarkara chu muthang a chu chu kan ni ta chu du thu sam tun electric hi kan muthanaw ni ti chu ka khrilane e
1: chai ai zuk shilang paya acha anle naki khan ai zuk shilang ta pm kisan chungchang he ai ni tinsung khu hin ning tiang chinam ai lo hlok pui via ti hai chachun tinsung khu hin fakle don zong ma

0: กิมเล่าอมคาเตอาเซนเตจินีมอตัวเตบังนาโลวา
1: ดัมโลนาเซียกะฮีเกเลกิเตลกิมาดัมโลนาเซียกังเตลเทโลเตอามาเจ็ดดัมโลวะฮีเลไฟนักิลาเกียฮวายโลเตโซมนีไฟน์ปอลเลอมาโซมงาไฟน์กิบอลคุมเลกะอมวาวายฮีดานกะเนดานวะฮี
0: ฮองเตลเทโลอมเตนัลยาวสักเตียวสุมเตคะบังนะลอเซร
1: กะสุมเตลักมาวะกอยโฮมกะฮิวเซฟิงเตลักกะ